0: มาตอนมันมาตอนไหนปีเลยคนไม่รักคนอะไรหมดมั้งทำไรบริษัทชกชิปยันชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจัดการยาวดูเ
1: ช็คไม่ยันมาในงานคนทำไม่ได้คนน้ำหมดเอาทำไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเอ้ยก็ต้องบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกเอ้ยแสงสัตว์ตามาบิคลีเอ้ยอายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language kaccha kupin byabastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau
1: ama ma kai lang e
0: rakhe aw talno betau mahider phir duka paiela ni jhushe aw e phone number 015 45787 9942 35541 ab hoyo ab good very good very good

0: มาตายความมันกันไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดนะทำไรบริษัทสุขุสีเพียงชูรีจ้าไปอุติคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: เฮ้ยแม่งมาในงงในคนทำไม่ได้คนน้ำหมดแล้วทำไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์ซาฟต์ออฟเอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาโอ้ซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกี่ยงก็ต้องบิคลีฮาเลมาโกร์มาบิคลีโกร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสแองสวัสดามาบิคลีเฮ้ยอะไรนะปุ๊บวันนี้สบิดาพินชาร์จูซี่อังกฤษลังกูจ์กัจฉาคุปินบีบัสตาชาวิคอมพิวเตอร์แล็ปক্যামেরার ভরপুর তো ইন্টারনেট পনি জোড়িন চাও
1: আমার মনে কই লাগে ডাকে
0: তাও তাল নো বেতাল মহিদের ফের দুকা পাইলানি ঝুসি তাও এ ফোন নম্বর 0215 45787 98 42 35 541 হব হয় গুড ভেরি গুড ভেরি গুড

มาตายความมือตาไงปีเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดมั้งทำไรบิดาสุขสีเพียงชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตอนยาวดูสิเฮ้ยแม่งมาในงงในคุณคำมือนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเนี่ยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย number one hardware and software education center โอ้เนี่ยเอา CPN มาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนู้กับสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยโอเคอีกตัวมบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโกร์มาอีแบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีดุนสุกสังสัตตามาบิ๊กรีโอเนี่ยไอ้รับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาร์จูซี่ English language คักชาคุปินเบียบสตาชาโอ้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสโต้เอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนีไปชาซีซีแคมาร่าบอร์ดบอร์ดอินเทอร์เน็ตปนีปจูดินชาท้าวอามาเมื่อไงล้างเองตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพื่อดูกับไปเอลันจูซี่เอาไอ้โฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ 5547788 อันท่านเอาไปสามบิ๊กไปที่สามสี่เอ็กซ์40เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู